เราก็ดูที่จ้าเหมือนกันตุ่มชอบค่ะนี่มันลึกๆก่อนต้องหนูโดยชอบ